0: Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่มีชีวิตชีวาฉันชื่อกุหลาบจากสงขลาซึ่งมีหาดทรายอันสวยงามป่าฝนเขียวชอุ่มและน้ำตกอันงดงามสิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับบ้านเกิดของฉันคือธรรมชาติที่สงบสุขขอให้การเดินเล่นอย่างสงบในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูจิตใจเราและช่วยให้เราซาบซึ้งและดูแลรักษาแม่พระธรณี
1: This one thinks he's just a chihuahua at heart. Officially found as emotional support animal, it's a very tiny purring one.
0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่2จาก2ตอนในถ้อยคำแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพจากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีลูกศิษย์หลายพันคนในช่วงที่ทรงพระชนชีพอย่างไรก็ตามมีเพียงพระสาวกหลัก10องค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้ง10พระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายณีปุตราเถระพระกันตยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
2: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free of charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
3: Buy more, no use the telephone, old telephone, old tablets, anything, the more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly of course, everywhere. the more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world to help me to save it, okay? Save people.
2: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 Max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of Max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
3: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligent, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
2: Please visit suprememastertv.com/max or suprememastertv.com/maxtv.
0: เรามาต่อกันที่อนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งพระอนุรุทธได้อธิบายถึงการเกิดใหม่4ประเภทในชาติหน้าอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระอธิบายว่าถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกเขาในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าเทพเจ้าเหล่านั้นคิดว่าสิ่งที่เรามีนั้นคงอยู่ถาวรยั่งยืนและเป็นนิรันดร์กล่าวคือไม่ว่าเทพเจ้าเหล่านั้นจะสถิตอยู่ที่ใดที่นั่นพวกเขาก็ย่อมมีความสุขมันเหมือนกับตอนที่แมลงวันถูกพาไปตามทางบนไม้ค้ำหรือตะกร้าพวกเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นถาวรยั่งยืนและนิรันดร์ที่จริงแล้วแมลงวันเหล่านั้นจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมันเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่พระอนุรุทธเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธเถระฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีแสงสว่างจำกัดหรือไม่หรือบางองค์มีแสงสว่างไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระกล่าวว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธเถระผู้ทรงเกียรติอะไรคือสาเหตุที่เมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติลงมาในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระตอบว่าเอาละท่านกัจจนะที่เคารพ ฉันจะถามท่านกลับบ้างและท่านสามารถตอบได้ตามที่ท่านต้องการท่านคิดอย่างไรท่านกัจจนะที่เคารพการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อพระภิกษุทำสมาธิมุ่งเน้นที่การแผ่ขยายให้กว้างขวางเท่ากับรากต้นไม้เพียงต้นเดียวหรือรากต้นไม้สองหรือสามต้นพระกัจจนะเถระกล่าวว่าเมื่อภิกษุทำสมาธิโดยพิจารณารากไม้สองหรือสามรากพระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าท่านกัจจนะที่เคารพท่านคิดอย่างไรการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อภิกษุนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นให้ความสามารถในการรับรู้ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลเพียงแค่รากต้นไม้สองหรือสามต้นหรือครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านเพียงแห่งเดียวสองหรือสามหมู่บ้านอาณาจักรเดียวสองหรือสามอาณาจักรดินแดนนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรใช่ไหมพระกัจจนะเถระตอบว่าเมื่อภิกษุสงฆ์บำเพ็ญภาวนาถึงแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี้พระอนุรุทธะเถระกล่าวต่อว่านี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระอุทานว่าดีมากท่านอนุรุทธะผู้ทรงเกียรติฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีรัศมีที่เสื่อมทรามหรือไม่หรือบางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะที่เคารพเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติสาเหตุคืออะไรเหตุผลคืออะไรเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับชั้นของเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าถ้าเช่นนั้นท่านกัจจนะที่เคารพฉันจะกล่าวเปรียบเทียบให้ท่านฟังก็การใช้คำอุปมานั้นช่วยให้คนที่มีเหตุผลบางคนเข้าใจความหมายของสิ่งที่กล่าวมาได้สมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันที่ไม่บริสุทธิ์และไส้ตะเกียงที่ไม่บริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงไม่บริสุทธิ์จึงทำให้เทียนไหม้ได้ริบหรี่ในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรที่จดจ่ออยู่กับการขจัดแสงแห่งความเสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขายังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ความมึนงงและง่วงนอนยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์และความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดก็ยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์พวกเขาจึงบำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแบบไม่ชัดเจนเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามสมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์และไส้ตะเกียงบริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงมีความบริสุทธิ์จึงไม่ทำให้เปลวไฟริบหรี่แต่อย่างใดในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุบางองค์ที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับรัศมีอันบริสุทธิ์ที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขาจะสงบลงอย่างสิ้นเชิงความมึนงงและความง่วงนอนจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงและความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้บำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแต่อย่างใดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างบริสุทธิ์นี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้เกิดใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์จึงมีรัศมีที่บริสุทธิ์เมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจนะเถระกล่าวแก่พระอนุรุทธะเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติพระอนุรุทธะเถระท่านไม่ควรพูดว่าฉันเคยได้ยินมาอย่างนั้นหรือมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านควรพูดว่า เทพเจ้าเหล่านี้เป็นเช่นนี้เทพเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นท่านฉันคิดว่าเห็นได้ชัดว่าพระอนุรุทธะเถระเคยอยู่ร่วมอาศัยกับเทพเจ้าเหล่านั้นเคยสนทนาได้มีส่วนร่วมในการสนทนามาก่อนพระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าคำพูดของท่านเป็นการรุกล้ำและละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนท่านกัจจนาที่เคารพอย่างไรก็ตามฉันจะตอบท่านก่อนหน้านี้ฉันเคยอยู่ร่วมกับเทพเจ้าเหล่านั้นสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเป็นเวลานานเมื่อท่านพูดจบแล้วพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่ปัญจกังคะข้าราชบริพารว่าท่านโชคดีเหลือเกินคฤหบดีท่านโชคดีมากที่ได้หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนและได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่ suttacentral.net
4: I spent over 1,000 hours looking at peer-reviewed medical science and realized that a plant-based diet is superior and optimal for health and athletic performance. I'm a true believer in a plant-based diet. James Wilkes, vegan.
5: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
6: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่มีชีวิตชีวาฉันชื่อกุหลาบจากสงขลาซึ่งมีหาดทรายอันสวยงามป่าฝนเขียวชอุ่มและน้ำตกอันงดงามสิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับบ้านเกิดของฉันคือธรรมชาติที่สงบสุขขอให้การเดินเล่นอย่างสงบในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูจิตใจเราและช่วยให้เราซาบซึ้งและดูแลรักษาแม่พระธรณี
1: This one thinks he's just a chihuahua at heart. Officially found as emotional support animal, it's a very tiny purring one.
0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่2จาก2ตอนในถ้อยคำแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพจากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีลูกศิษย์หลายพันคนในช่วงที่ทรงพระชนชีพอย่างไรก็ตามมีเพียงพระสาวกหลัก10องค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้ง10พระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายณีปุตราเถระพระกันตยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
2: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free of charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
3: Buy more, no use the telephone, old telephone, old tablet, anything, the more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly of course, everywhere. the more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world to help me to save it, okay? Save people.
2: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 Max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of Max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
3: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
2: Please visit suprememastertv.com/max or suprememastertv.com/maxtv.
0: เรามาต่อกันที่อนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งพระอนุรุทธได้อธิบายถึงการเกิดใหม่4ประเภทในชาติหน้าอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระอธิบายว่าถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกเขาในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าเทพเจ้าเหล่านั้นคิดว่าสิ่งที่เรามีนั้นคงอยู่ถาวรยั่งยืนและเป็นนิรันดร์กล่าวคือไม่ว่าเทพเจ้าเหล่านั้นจะสถิตอยู่ที่ใดที่นั่นพวกเขาก็ย่อมมีความสุขมันเหมือนกับตอนที่แมลงวันถูกพาไปตามทางบนไม้ค้ำหรือตะกร้าพวกเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นถาวรยั่งยืนและนิรันดร์ที่จริงแล้วแมลงวันเหล่านั้นจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมันเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่พระอนุรุทธเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธเถระฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีแสงสว่างจำกัดหรือไม่หรือบางองค์มีแสงสว่างไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระกล่าวว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธเถระผู้ทรงเกียรติอะไรคือสาเหตุที่เมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติลงมาในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระตอบว่าเอาละท่านกัจจนะที่เคารพ ฉันจะถามท่านกลับบ้างและท่านสามารถตอบได้ตามที่ท่านต้องการท่านคิดอย่างไรท่านกัจจนะที่เคารพการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อพระภิกษุทำสมาธิมุ่งเน้นที่การแผ่ขยายให้กว้างขวางเท่ากับรากต้นไม้เพียงต้นเดียวหรือรากต้นไม้สองหรือสามต้นพระกัจจนะเถระกล่าวว่าเมื่อภิกษุทำสมาธิโดยพิจารณารากไม้สองหรือสามรากพระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าท่านกัจจนะที่เคารพท่านคิดอย่างไรการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อภิกษุนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นให้ความสามารถในการรับรู้ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลเพียงแค่รากต้นไม้สองหรือสามต้นหรือครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านเพียงแห่งเดียวสองหรือสามหมู่บ้านอาณาจักรเดียวสองหรือสามอาณาจักรดินแดนนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรใช่ไหมพระกัจจนะเถระตอบว่าเมื่อภิกษุสงฆ์บำเพ็ญภาวนาถึงแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี้พระอนุรุทธะเถระกล่าวต่อว่านี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระอุทานว่าดีมากท่านอนุรุทธะผู้ทรงเกียรติฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีรัศมีที่เสื่อมทรามหรือไม่หรือบางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะที่เคารพเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติสาเหตุคืออะไรเหตุผลคืออะไรเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับชั้นของเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าถ้าเช่นนั้นท่านกัจจนะที่เคารพฉันจะกล่าวเปรียบเทียบให้ท่านฟังเพราะการใช้คำอุปมานั้นช่วยให้คนที่มีเหตุผลบางคนเข้าใจความหมายของสิ่งที่กล่าวมาได้สมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันที่ไม่บริสุทธิ์และไส้ตะเกียงที่ไม่บริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงไม่บริสุทธิ์จึงทำให้เทียนไหม้ได้ริบหรี่ในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรที่จดจ่ออยู่กับการขจัดแสงแห่งความเสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขายังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ความมึนงงและง่วงนอนยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์และความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดก็ยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์พวกเขาจึงบำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแบบไม่ชัดเจนเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามสมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์และไส้ตะเกียงบริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงมีความบริสุทธิ์จึงไม่ทำให้เปลวไฟริบหรี่แต่อย่างใดในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุบางองค์ที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับรัศมีอันบริสุทธิ์ที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขาจะสงบลงอย่างสิ้นเชิงความมึนงงและความง่วงนอนจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงและความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้บำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแต่อย่างใดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างบริสุทธิ์นี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้เกิดใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์จึงมีรัศมีที่บริสุทธิ์เมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจนะเถระกล่าวแก่พระอนุรุทธะเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติพระอนุรุทธะเถระท่านไม่ควรพูดว่าฉันเคยได้ยินมาอย่างนั้นหรือมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านควรพูดว่า เทพเจ้าเหล่านี้เป็นเช่นนี้เทพเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นท่านฉันคิดว่าเห็นได้ชัดว่าพระอนุรุทธะเถระเคยอยู่ร่วมอาศัยกับเทพเจ้าเหล่านั้นเคยสนทนาได้มีส่วนร่วมในการสนทนามาก่อนพระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าคำพูดของท่านเป็นการรุกล้ำและละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนท่านกัจจนาที่เคารพอย่างไรก็ตามฉันจะตอบท่านก่อนหน้านี้ฉันเคยอยู่ร่วมกับเทพเจ้าเหล่านั้นสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเป็นเวลานานเมื่อท่านพูดจบแล้วพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่ปัญจกังคะข้าราชบริพารว่าท่านโชคดีเหลือเกินคฤหบดีท่านโชคดีมากที่ได้หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนและได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่ suttacentral.net
4: I spent over 1,000 hours looking at peer-reviewed medical scienceAnd realized that a plant-based diet is superior and optimal for health and athletic performance. I'm a true believer in a plant-based diet. James Wilkes, vegan.
5: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
6: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation.We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่มีชีวิตชีวาฉันชื่อกุหลาบจากสงขลาซึ่งมีหาดทรายอันสวยงามป่าฝนเขียวชะอุ่มและน้ำตกอันงดงามสิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับบ้านเกิดของฉันคือธรรมชาติที่สงบสุขขอให้การเดินเล่นอย่างสงบในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูจิตใจเราและช่วยให้เราซาบซึ้งและดูแลรักษาแม่พระธรณี
1: This one thinks he's just a chihuahua at heart. Officially found as emotional support animal, it's a very tiny purring one.
0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่2จาก2ตอนในถ้อยคำแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพธิ์จากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสักยมุนีพุทธ

0: ระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
1: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free of charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
2: Buy more, no use telephone, old telephone, old tablet, anything, the more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly of course, everywhere. The more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world, to help me to save it, okay?Save people.
1: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it.1 plus 119,200 max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of max.Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
2: That kind of concentratedHuge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it, and you'll see the miracles that will happen.
1: Please visit suprememastertv.com/max or suprememastertv.com/maxtv.
0: เรามาต่อกันที่อนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งพระอนุรุทธได้อธิบายถึงการเกิดใหม่4ประเภทในชาติหน้าอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระอธิบายว่าถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกเขาในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าเทพพระเจ้าเหล่านั้นคิดว่าสิ่งที่เรามีนั้นคงอยู่ถาวรยั่งยืนและเป็นนิรันดร์กล่าวคือไม่ว่าเทพพระเจ้าเหล่านั้นจะสถิตอยู่ที่ใด

0: นั่นพวกเขาก็ย่อมมีความสุขมันเหมือนกับตอนที่แมลงวันถูกพาไปตามทางบนไม้ค้ำหรือตะกร้าพวกเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นถาวรยั่งยืนและนิรันดร์ที่จริงแล้วแมลงวันเหล่านั้นจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมันเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่พระอนุรุทธเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธเถระฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีแสงสว่างจำกัดหรือไม่หรือบางองค์มีแสงสว่างไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระกล่าวว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธเถระผู้ทรงเกียรติอะไรคือสาเหตุที่เมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติลงมาในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระตอบว่าเอาล่ะท่านกัจจนะที่เคารพฉันจะถามท่านกลับบ้างและท่านสามารถตอบได้ตามที่ท่านต้องการท่านคิดอย่างไรท่านกัจจนะที่เคารพการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อพระภิกษุทำสมาธิมุ่งเน้นที่การแผ่ขยายให้กว้างขวางเท่ากับรากต้นไม้เพียงต้นเดียวหรือรากต้นไม้สองหรือสามต้นพระกัจจนะเถระกล่าวว่าเมื่อภิกษุทำสมาธิโดยพิจารณารากไม้สองหรือสามรากพระอนุรุทธเถระอธิบายว่าท่านกัจจนะที่เคารพท่านคิดอย่างไรการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อภิกษุนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นให้ความสามารถในการรับรู้ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลเพียงแค่รากต้นไม้สองหรือสามต้นหรือครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านเพียงแห่งเดียวสองหรือสามหมู่บ้านอาณาจักรเดียวสองหรือสามอาณาจักรดินแดนนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรใช่ไหมพระกัจจนะเถระตอบว่าเมื่อภิกษุสงฆ์บำเพ็ญภาวนาถึงแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี้พระอนุรุทธเถระกล่าวต่อว่านี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระอุทานว่าดีมากท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีรัศมีที่เสื่อมทรามหรือไม่หรือบางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธเถระอธิบายว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะที่เคารพเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติสาเหตุคืออะไรเหตุผลคืออะไรเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับชั้นของเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธเถระอธิบายว่าถ้าเช่นนั้นท่านกัจจนะที่เคารพฉันจะกล่าวเปรียบเทียบให้ท่านฟังก็การใช้คำอุปมานั้นช่วยให้คนที่มีเหตุผลบางคนเข้าใจความหมายของสิ่งที่กล่าวมาได้สมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันที่ไม่บริสุทธิ์และไส้ตะเกียงที่ไม่บริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงไม่บริสุทธิ์จึงทำให้เทียนไหม้ได้ริบหรี่ในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรที่จดจ่ออยู่กับการขจัดแสงแห่งความเสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขายังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ความมึนงงและง่วงนอนยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์และความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดก็ยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์พวกเขาจึงบำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแบบไม่ชัดเจนเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามสมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์และไส้ตะเกียงบริสุทธิ์ เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงมีความบริสุทธิ์จึงไม่ทำให้เปลวไฟริบหรี่แต่อย่างใดในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุบางองค์ที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับรัศมีอันบริสุทธิ์ที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขาจะสงบลงอย่างสิ้นเชิงความมึนงงและความง่วงนอนจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงและความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้บำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแต่อย่างใดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างบริสุทธิ์นี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้เกิดใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์จึงมีรัศมีที่บริสุทธิ์เมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจะเถระกล่าวแก่พระอนุรุทธะเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติพระอนุรุทธะเถระท่านไม่ควรพูดว่าฉันเคยได้ยินมาอย่างนั้นหรือมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านควรพูดว่าเทพเจ้าเหล่านี้เป็นเช่นนี้เทพเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นท่านฉันคิดว่าเห็นได้ชัดว่าพระอนุรุทธะเถระเคยอยู่ร่วมอาศัยกับเทพเจ้าเหล่านั้นเคยสนทนาได้มีส่วนร่วมในการสนทนามาก่อนพระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าคำพูดของท่านเป็นการรุกล้ำและละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนท่านกัจจนะที่เคารพอย่างไรก็ตามฉันจะตอบท่านก่อนหน้านี้ฉันเคยอยู่ร่วมกับเทพเจ้าเหล่านั้นสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเป็นเวลานานเมื่อท่านพูดจบแล้วพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่ปัญจกังคะข้าราชบริพารว่าท่านโชคดีเหลือเกินคฤหบดีท่านโชคดีมากที่ได้หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนและได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่ suttacentral.net
1: I spent over 1,000 hours looking at peer-reviewed medical science and realized that a plant-based diet is superior and optimal for health and athletic performance. I'm a true believer in a plant-based diet. James Wilkes, vegan.
2: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the Order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
3: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace.And our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God.For our spiritual elevation.